0: ลุงก็คุกมือบนสางแล้วมิ่งกับขับไปเองด้วยกับเด่งกลางดำดวงรูปเพิ่งไกลเดมึงรักแหลมเราและนันดำดวงสับลุ่มดวงรูปแตกลักลำดำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนัยควากนองประดังจานเลืองเหมือนมีเดียกระเซมกลางตุ้มหัดประมเซมกรากไกลลุยไรกระแปะมึงไกลมินิปุแอกโลลิบงะไกลกระบินหำเท่าจะจอมกะแลนอันตรุษชาประตุ้มกราจานแตกลักมอนันเอลตักลักตึมกะไลจักกาลมังมือดิกยาร์กระเชมกลางปรอมเซรุปรอมะกะพุงแดนตามจีทนแงกะหันวิทกระบวนสังดิกะไลตุยมหนึ่งโลมามึงประตุมกรามตาอาดัมตุนกบปิดลุกวนโยกบหังไอเทมนิบวนสังรอยประมันนำติวัลติหัวกนองพระสังเจอาจารย์ตักลักโกมจริงและดามพระกระเพมหนึ่งงามประตุมกรามแนมเพลยตัดเล่าทนตัวไอปอตบโลนำในจริงนกแปะพงควาดหลังประจารปิมตัวบ่มตาตรงชายกับพระบลุรำหังตึมกนองประตุมกรามแนมเพลยลำจารแนวตินกนั้นหมอตึมดงจีเลืองเหวินมีเทียกลำตรงเอิงดังควากนองพระดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารโดหูหุยนิมกับลำตรงเอิงดังกแองควากนองพระดังจารควากนองพระสังเจแอจารดีดาประปิลากะกนังเกรดลังปรักงานจารหำทอมารกลายดิกยาประตุมกรากลายติปนดาลำนำนันโกทนตัวไอปอตุลุนำและนันประปรับเม็ดกะกลายกะบินหันเท่าหัดะจวลมกะรุ่นชาประตุมกราจารแตกลักโยตมหังหัดะประดิกยาประตุมกรานางเงาะมกรามดิประตุมกรากลมทมปิลากะติมกนังประตุมกรามแนมปลายนิงะประตุมกรามแนมปลายหำเท่าและตึมประพุนเสชีตึมนัดิกยากระชุนมินกระเซมตัวนัดมราวกะนาวกะนักรวมกรามดิตึมกนังประตุมกรากระชุนมินตัวกระเซมนัดมราวกะนาวกะนักตรงชายกะดะประวัลโลกริติกเอกสินางโงยุจักลักมดิกยาร์กระจับเริงประรมนังลำเอกสิดงจีโดหูหุยมิมกับลำตรุเอิงดังกระแองควากนังประดังจารควากนังประสังเจอาจารปิมยะจารนาเนาปิมกระตึมกนังประตุมกรามแนมปลายมอกลายยมพันที่ลำมาจะมดิกยาร์จารจารมังมือตึมกนังประตุมกรามแนมปลายมาเท่ากระตึมไกลมรมแรงแปะมาตรงชายลอยงะตึมมาจะประตุมกราลำจารพลุรำติดนอกปิมตมบ่มตาดงจีเลืองเหมือนมินเทียกลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูลปิลากุขหอยจารปุ่มนี้กะกะไลพลุรำสิทธิ์เอมิตมึงตึมกนังพระตุ่มกรามแนมไพลดงจีควากนังพระดังจารปิมยะปะดะพระพุงะพุนลำนันมอพระมดิกตังมลิมรมโรมดิกยาประรมนังเอกสิกลุ่มทมมดิกยารุมตังสังตุกสิหังเอโนเอลุยกำเนิดมาประมดิกยาประตุมกรามกบหังประสันติงกริงบุญแสงและนันดิกยาในตุบังกิจับเริงกำเนิดบุญแสงรอยประปามลันนำดงจีเลืองหงุยมินเทียกลำตรงเอิงดังควากนองประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารมปิดหังไอปูลมะประมึงจารนาวกระเซมกลางตึมหัดะประมเซรมกรากลายลุยใจกระแปะมึงกลายงินไอปูแอกโลลิบงะลำจารนำบินโมดงจีเวียงเทียงวังกระแองควากนองประสังเจแอจาร
1: อีโปลกระเซมตลังและตุมหัดจับรอมกราเวตกันนังกระตังแอตามสร้างและนันกุยมกังแอมสินลิฟเงือหำถุยตีสะตุยอันดองหัดดับลุยซิกแลประเทาเมืองกันนังเกรดลังตุมหัดจับรอรุมตังกริงเงาะจารหัดจับรอมเซมกรากระตังเดียเซยเซนกุยมกังแอมสินลิฟหำถุยและนันกระตังกังแอทันหัดดับมอยนับรักปีเลียกับประตูขุจุปลุยเกลับรักกันยำจังหมอยับแอยัวกับประหลับมาและนันดื้อบนสางยัวตัวระในหาดราปรากำพาและเห็นเปียปลดดวยกลายดวยตัวเหกลับรักมอดวบลดนำกันไรตู้หุ่มกะเห็นนกกระจาลำนั่นหาดราปรากระวัดเกวมกังแอมสินลิฟเงือหำถุยมอยมาปลุยมากันไรตู้เห็นนกประจังงำกระจีจางแบดะแกลเลงะหาดราปรากระดุกมอกแกลแหลดลานกระเปะเมืองแกลมกลำกลางหาดราปรามองะซื่อเรมลานและนันกูลกับปักลำแกลมระแปรมเต็มหนึ่งรุ่มตึงและนันหนึ่งยัวกระปรา หองหาดราบรอมกระเวทกระตึงเดียตามสร้างมอดับพาปลุเฮกแหลบรักรูระในกะหัมพาและแสตุขจัยตุบะยายัวเอ็ดเกจับดังเมืองเกาะทุนตัวประดอบละนำเมืองไกลกระเซียมลังดงชีเลืองเหวียนมิงเทียดลำจุงเอื้องด่างควากระนงประด่างจาควายปูลเปลาพวกหอยจาตัวยับกับไกลกระกระตุนเมืองตุ่มกระนงเกรดลำประดุมตึงกระนงประดุมตึงลำเรมลานิกาตีนับไกลจังแจ็คเกอร์ประเครมกลางไกลดาปีนางหัดระประและนันรำกลางไกลเงินในผู้ใหญ่และไกลเตะนับดงชีควากระนงประด่างจาเอวลายตุ่มกระนงถ่ายประตุ่มสะโยตุ่มและนันตุ่มกระนงเกรดลำหัดระประดุมตึงบีมดีกระตามเสริมละไกลและลานกวนกับปักงามกราแกลกจะมาเปราะโยกวบมาตีไปยัวกับเปราะลอกมาและดันบีเอ็ดเกจับและดิบดำด้วยบนสร้าง
0: กยำหอมเท่ากระดำดีกยากริงวาลเปราะตุ้มกราแกลดิบดาลำจารคือนกเราไปทางอันเฮาเฮินกะตุ้มไกลจักกาลและอันไกลตีบีกุมตุ้มกราทุกหังตุ้มกนังประตุมกรามแนมไปลำลาจารและนันลาจารตัดอย่างเงากนังประสังเจอาจารแตกลักเมาและกะไลกะจ้าควบจริงกะละกะบินหันเท่าประจอลกะและนันรุดมชาประตุมกราจารแตกลักทนตัวไอปอตบโลนำหังนันเอลแตกลักตุ้มกะไลจักกาลมังมือดีกะยารกะไลกะบินนังอายกุ้มจริงลำตัวรอยรอยตบลูนำเล่นอันรอยตบลูกระจุมลันนำทุนตัวไอปอตบลูนำตีนอกบินปีโตปีอาวาลตีหัวลำดับประมรามอมกุ้มจริงลุ่มตาประยมพันมเซซีปิมพุนรุมตังเบยวาเล่นอันปิมพุนลอยงะตึมหันดับประพรองก็เลยกบินบลูรำปลาวาพุงควาจาร์หังตึมกนังประตุมกรามแนมไพลก็เลยกบินตรงไซกับประมดิกยาตุ้มวาลตุเตมกรามจริงมกบหังกรามจริงตาเอลัมลอกิกติกลือกริงและนำดิกยามประหล่อมาไปยอมในจมรากันเอากันนักปุ่นนี้ก็เลยกระบินประตุมกรามึงในเลจานเวียดนามทุนตัวไอปอตะโลนำมรามอมโกมจริงลำก็เลยกระบินพุนเปะตรงชายปิลีร์ปลาวาตุ้มกนังทำประกนุกกนาในเกรกันเอาและนันตุ้มกนังประตุมกรามแนมไพลไอเงากันอันลูกไลนรุดชาติประตุมครามรามอมโกมจริงมเซซีปิมตมบ่มตาปลาวาพงควาจารหังกนังประตุมครามแนมไพลกระเชมกลางตึมนกมรา

0: ឡងាទុមហន្តប្រទុំក្រាហឹមតាមនឹងអូកបនឹងទូទាំក្រាំជីងកើតលឿនទីក្រិងងាឡោម៉ាអេពលម៉ាប្រកណងគិតកាយងាំក្រាហន្តប្រទុំរួមជាប្រម៉ាកាភុងហដេអន្តមលេះជីធុនណបហានវិតកបួនឆាងមឹងកណងភុនប្រក្រែមកាំងឡាចារមរមកុំជីងកលៃកឆេមឆ្លាំងទូម៉ាកលៃមកបសាប់
1: កលៃចាំងម៉ាំងមឹងភុងកហានលីងណៅកហានទីសឺដាន់ផ្លុះគួតដាន់ក្លោផ្លុះប៉ាអេពលកសៀមឡាំងម៉ាប្រហកណងប្រដាហកណងប្រកហានពេលតូម៉ាទុំក្លែមរោចាំងកប្រម៉ាមឹងពោះដេះតាមលេះជេះទុនណៅកហានវិតកបួនសាង បេតណាន់ហេពលម៉ាប្រឡកសៀមឡាំងក្លែលឿងអាទុំហដាប្រទូរ៉េមប្រហឹមថោប្រម៉ាកផោះដេះតាមជីះទុនណៅកហានវិតកបួនសាងកសៀមឡាំងផុនមកក្លែលះឡានគួនកប៉ាក់លះដាន់តូម៉ាទុំក្លែមគួប៉ាសាប់ក្លែត្រងអកោកញ្ញាំឌីបទូទឿនក្លែត្រួប្រះកផោះដេះតាមហេតែលជីះទុនណៅកហានវិតកបួនសាង
0: มึงนั่นกระเซ็มตัวเฮิมเทาหังกันหังกิดกายงามกระหัดจับรัวโยกวบตุตื่นอีปูนกระเซ็มกลางนุ่ยเปลาเมืองกระนองปรักเปรียจานกำนิกระดับใหญ่จานแตกลักเรานำมาพระหังสะผู้เหมอกับพระลายงะตื้มหัดจำจนเปรียจานปรักกำนิบวนสร้างลำสะ ลอยเชกเลยหำเทามึงกระนังเปราะสั่งเจียสะผู้เหมอจานแตกลักยับตุรอยตบลูกสามลันไอมาทุนตัวไอปอตบลูกนำยับตื้มปรักโมเปรียจันจีจังไอเป้ใส่ตุ้ตัวปลูกลอยกลายปรักหังตัวไอปอตัวไอตุ้โจมดิจันมึงกะหังเตะโกทุนดีเกมนำไอกลายสปันตุกหลักปรักไกลตุ้ตื้นมึงเปราะเปรียจันปรักนั้นมอมดิมลาอิดกระจับ ไอ้นมนิดลากระตุ้งเริ่มลันมอมะกระนังจิโรกวัยตัวเด็ดตุ้ดดุ้ยปรักมอจันหังปรักไอ้ได้แบะนั้นรู้ก็ใช้บุญกระนาบเกี่ยมบุญกระนาบและนั้นตุ้มก็ใช้กนุกระนารูดลังปลาโมเละปรักกักยัวก็ใช้บุญกระนาบจันไอ้เป้ตัวปลุกนำกลายปรักก็ใช้เกี่ยมบุญกระนาบมอจันตุ้ฮับลุสปานไอ้กลายปรัก
1: อีปุลกเชมกลางเมืองกนังปรักเปรียจันปรักเกิมนิกระดับใหญ่จากลักมะพระหึงวาลหอยเปลดอันตุประเปรียจันปรักเกิมนิกระดับใหญ่ดงหัวเกิดไกลเปรียจันปรักเกิมนิบุญกระนับลำสะ
2: เลเซกละเฮิมเทาเอโนปรักเปรียจันเจ้ากษัตริย์ในเปสเซตุตปันปลุกดวยไกลปรักลำเมมามลานอกะทุนดวยปอดวบลุนนำแกเมมาปลุกไกลปรักเปรียและเกิดกุจิฮิตุฮิมาปลุกนำเกิลก็ใส่จานเมืองตะปันหัดจับประเปรียจันกำด้วยกระนับใหญ่ รถไหนกลมสะมอและเกียมตลอบลดลอยปอดลอยตู้หิมาปลุกกอดใส่หมอจันปรักอีปูลกระเซียมลังปุ่มดีปอดตู้ตื้นลำไกลดูแปรมนึกบนสร้างจานปรักเด็กกระยาปลอดตุ่มกระเอ็ดกระจับเลยเต็มตาเป็ดถอนนั่นกิดกายสะหล่อปีมอกไกลดูเลยจักเปียมดึกบนสร้างหมอจันปรักยัวกระปรอกนวะเด็กกระตั้งไกลไปยัวกระจับหนึ่งมาปลอมเรากระเจ้าหุ่นตุ่มนุ่มปิมโมตุ่มกระยอกวบและนั่นเด็กกระตั้งไกลเฮิมท่อกระจับปลอดแปรจันปรักของประเกดได้ดู
0: กนองเพราะด่างสะแอตุลมรอมโกมจิงก็เลยกบินดังโบสะแปะมากระไลมโปมโกมอัศพังหันดาเพราะดับแพมโกมจิงวิทลุบวนลำสะตินกบินพงปิลามกล่ำกลึงเลหันดาเพราะดับแพมโกมจิงวิทลุบวนลำสะแอตุลลอยหันดาเพราะไอเตยดับแพมโกมปิดสะแอตุลมรามโร มึงเราพลุเอมาลุบนตัวพลุกจุลุบนเล่นอันมอเอมาลุบนมอนันเอมเราหันจะพระเลาะกลับเคลิงปิมกละตึมปวดสังกบินทาเกรสังกบินลุบนมราเลาะมอแปรยาเอเตตับผ้าปิมกบกัญญมมดนกบินเล่นอันกบจิงประงะทาเกรกำดึกบุญสัง
3: จารดักรักระในมอไซตุปะหบทักษางานเลาะมาแปรยัวกระดับนังกระนมเราเล่นอันปลุกไอมาดนกปีมูหบทักษาตุ่มกระยับตุ่มตาจวนตาดลวงรังลันลำไอโนกระจุไอตุนำปลุกตัวตามนังโอกบมึงจารมอปะปลุกเราเจตุไอโนนังทังมึงหบทักษาเล่นอันไอปูลปีกุมบะพระยับตาจวนมึงเราตุปะสัมตุยับนังจวนแปรสิกะลาจารตัดเองเอา
0: ไอ้ตาตีตืมหบทักษาหม่อมโกมจริงลำไอมาทุนเก็บในหมอกไหลดิกยาลอยหาดะตุ่มกระตัวชักบรองงานหลอมาแปรยัวกระดับนังขนมเรา

0: tùm cà ngã lọ mầm ta lên ăn sân tinh buồn sang mò làm pro lâu lúc tuột trệt tối nô hợp tác xã lạc mạ bra cái lời này bảy bố tùm hợp tác xã lạc đi cái tăng bra tùm gram ta bè bự dọ si cái lời chàng mừng sang chầm nè ra này gồm chà mò hấp lúc sải bò tuổi tối tuột lúc hợp tác xã hằng sải tối sapan lúc lâu em bao chôm nơi vì cùng mạ bra lên ăn tuột lúc cái chú em bao chôm nơi mạ bra prak mo pa vit ting tum lam pro tuai klai ke chuai toi klak prak lam sa hop tak sa sa thun prak nga mo pa vit ting tum tloi tu tua plu klak prak sa hop tak sa sa thun pra tum kra to amo yo ka nang rum di klai tu yom nang lo ma len an di prak mo pa vit kam ni bon sang duich o lo rum kop krem kang vareng ka ke nyam kram di pra nga lo ma mình mau lên ăn cái chập rừng. Sa lâm tướng bọ ngạ tụ tưn lâm hạt đạp bọ đề ra tam ru bọ dầm tơi phang thôn tuệ bọ tụ lô năm mừng phùng đề ra tam đặc lắc mò đạp bọ bạ lô bạ rồi lâm đề ra tam đặc lắc bảy lần lâu lâm bọ mình mau mau
1: hạt đạp bọ cái nhầm ngạm cọm chieng bé xe tụ tuệ bồ cặp tôm lâm đi bồn sang hầm bọ mình mau mau ดูเซตุฮิปอจุมนิบุนสร้างเทวปายัวเนกงาปรอมลิมรอมโรมก็มจริงตัวตุบอตุมตอมเนกงาปรอมลิมรอมโรบุนสร้างและนันตุมอันตุมตัวเรียมแกลปายัวกระจับดังกระหน่อมเราเกิดตัวปลุฮิปอดอนฟิ้นหัดได้ราตามในจริงปรองะกันยำดิมลาแกลฮุรฮาร์บังโพหัดได้ราตามลำแกลเลยงาจำตุนรวยมาปลุกจุบบังโบจิงจีก็มเดกยาแกลกระเสียมตอมเนกมาปรอกระหน่อมเราและอันลิมรอมโรกลมลาบางนั้นรวมกบพอเรมในงาปรอมลิมรอมโรกำดิบวนสางบอนิกมดิควาทุนและนำดิบวนสางแต่กระพือกายำเด็กและทอสร้างกับประปายัวกระดับหนึ่งกันอมเราก
0: นองประสางเจ้าอาจารย์ตักลักมรอมมหรามตุนกิบใจตุ้มกนองถามประตุ้มสะวาลดิกตังกะไลลอยงะตุ้มหัดดาประเกรมกังกะไลดับนางโรยแปดลำลันคลงรามกังกะไลลุยไทยกระแปะมังยันหาจันงินอิปุงะลำจาร
1: เลนันตุ้มกนองถามประยอตัวดิกตังไกลกระเสียมลังคัดมรอทานนากะยอมเตาเอลิมอไกลบุญจอกระเสียมลังมกรากะจับกังนังเฮิมเทาประเปลมเนียกระดับหนึ่งปังติดลงกวยหอยลันดำด้วยแอร์และนำเสริมกระดมโนเกลิมอไกลงับลำแอร์มอไกลเกลันไอปอลคนหาดรู้กองอันเด็กกระตังไกลกระเสียมลังกระจอยลันเตยตุ่มกระเงยเลยมอไกลรู้มาระเฮิมเท่าดูตมลำด้วยมอไกลรู้และนำเสริมกระดาษเล็ดลันให้แต่ยานให้จานเงินให้บุงะดมสะวาลเด็กกระตังประประไปเมื่อที่ปูลนุ่ยหมาประกระดับหนึ่งพิหารกลางไกลยานาเตียมาบ่อยจักงะเตรียมการงานกระดับหนึ่งทั้งด้วยบนสร้างกันหนึ่งประสานจีเอจารกิจการกันหนึ่งประปุยกำไรและนันตุ้มกันหนึ่งประดังโกงกระเสียมลังมังกราวิติลันแกลปุยกำไรเอลันไกลปามตัวสับดิ่งปลุมารมเสริมกระดาตุ้มไกลตัวเมาลำด้วยบนสร้างลำยันเล่มเฮจันเงินให้ปุ
0: ด้วยบนสร้างและนั้นบิ่งกับจริงซาปุสะกริงบุญสร้างไตกระปุยอตุกมอลูกไหลเล็ดลันลำจ่าดักลักสะเจิมตามอปลุกตะปันอย่างไตหติปเปิดรำอลอนที่กยวาตึมตาประพุนลำบุญสร้างกามองะยับอินุมนึกบุญสร้างหติปปรังหังประงะเลาะมาเลรถหังนังเด็ดสนันประกนวะตมอมอโยแบะโอกไหลเล็ดลันแบะตากยวามอกไลปิ่มเด้งรูปามึงกระดกกนาเล่นอันไกลกุมเปิดสะแอเตมึงนึกบุญสร้างสนันระในกริงบุญสร้างงะหล่อมาติในบรึกมอกไกลมลิมเรา
1: บุญเหตุดึกยิงซาลำดมปะบุญบวกไหลที่แกลมลิมเราเสียหลักนั้นระในบุญมอด้วยตุปะก่อยไซหังตัวปันเหตุสะปันพุสะปันจมด้วยบุญสร้างลำตุ้มทนิกาวเบิงตุ้มหันจับรั้วเบิงกนุกนำจุนบวนมอและกนุกนัดรูงำกระสางกับเบนบวนเอลันกลงรวยปัดและนันลูหัจับรอมกันลำบวนสางบอนิกหองหัจระกนุกนาและดำเนื้อบวนสางหงกลมงำเป็ดเนื้อบวนสางลำบวนดูเจ็กแบรและลันรวมกว่าปรักรวยปรั้วเปียปอกปรองเอลันกลงรวยปัดมกระวัดบวนสางต่อแซมตามตาเด็กกยาประกนวะบริมเดเฮนนังจักและเต็บ
2: นายมวยแหละไกลๆกําเพิ่มโนนี่ละงะปึกงะมาละรงนังทังรงละอุนนุละหันตอไกโมปาวแกละหันเท่าจังก็